จรมีขนาดนั้นสิว่าโนที่จรมที่ยังอีกหนึ่งอยู่ยังติงคาระอีกหนึ่งอยู่ยังติง